0: ด้วยยังไงว่าโลน่าในคล็อกนะไอเอ็มวันนี้ตัวว่าเลยนุนักลายบุ๋มไม่ยันเรื่องดูกันไงดาวตัวว่าโล
1: ยูน่ามีพวกพักเพื่อนส์กับแฟมิลี่ส์ตอนจะดาวยมกุลินบิงเรียลทินทอยู่นับพรุ่งอัลเรดิโอลิลนับว่าตัวแนนซิงนุ่มลังวันนี้ไงตัวเรียลทินทอยมายน์แพลนดอร์ยอนน่ามันนี่ตัวอะไรตัวยามาไม่นิ่งลิสว่างเอามาละกับดาราหนุ่มมาลังดูกับนับปรุงยามาไม่รู้มาละดาราหนุ่มปุ่นนี่ตัวน่ามาว่างเอามาคิงปุ่ยโอ้บันเด็ดปุ่ยกับไซน์มาละเลจุกุงนางโอกับเบรียสมาละตัวเรียลทินทองโอนับปรุงเองโอเลจุกมีกับ respectful กับ continuing นับปรุงตัว communicating หนุ่มมาลังกัลMarga na porto rambangi kungai onja mangala palmiro ga wa ngawattangu mala munin ni jal pulo dao dipal ni do contact number lel 0492415285 kabulo ara to do rakam number gam 0492415285 o dipal ni to emailing olang govcommunities@riotinto.com Kabula rakam last na govcommunities@riotinto.com Kabalanya, thank you.
2: Bullying can be harder to spot these days,
3: especially when it happens online
2: or when our kids keep it to themselves.
3: And even when we do spot it, knowing what to do next can be hard.
2: But we don't have to figure it out on our own.
3: There's support out there for Mob to help us recognise the signs and start the conversation.
2: Learn how to spot it and help stop it.
3: Visit letsstopbullying.gov.au.
2: Authorised by the Australian Government, Canberra.
4: Hello, my name is Beverly and I'm from the Red Centre of Australia, Alice Springs, and you're listening to Yolngu Radio.